0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's strong that day. How online is it going to be?
2: ยาจองกระทำนุ่งสัตว์ชาติรู้นู้ชื่อนู้สันเดวันอาทิตย์ตีก่อยารู้ชื่อเห็นนู้ช่องสังกัดจอกูยาวิสัยวิกรรอสัตว์จัว SBS Radio มองโปรแกรมชาติเสร็จสวัสดีเดียตัวทันได้ sbs.com.au/mong เป็นหลังเป้าที่ชื่อได้เชิญนะท่าเชิญกระทำต่อชาติเสร็จแต่หูหนอ SBS Radio มองโปรแกรมฝึกจะนั่งบรันจูรีวอยบารังและหันนึงคูลินเราได้เจ้าทอลอเทียได้เจ้าอย่างหมดส่วนสิจะอย่าไปชัวว่าเกณฑ์นอลอไปกุลังเป้าจ้าได้จีอาหนึ่งเก่งจะหนึ่งท้องเปล่าสวัสดีขอเชิญกระทะต้มลงสนจัวชาแต่งนุ่นนอที่อยากเทียนุ่นนอยังหมดสอดเสียวได้เจ้าออสเตรเลียสอดเสียวจะได้เชิญเราต่อระยะ

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: แต่กองเขาป้าจะนั่งถนัดเที่ยนแต่จอดจอนกูตอลัดตีตัวจอนเลยป้าหนอเตะเฉยเตะหลัวนาตาหายตัวเล็กจะเนื้อเขียดจานในจะเงียบพอช่องให้เตี้ยย่ออีจอว่าฉีดแต่หมังตัวจะนั่งฉีดเตะเฉยเฉยเที่ยนนั่งถนัดเที่ยนอยู่ว่าตัวมดจะเกิดชีตจื้อเองก็เชื่อเลยตัวจอนหลัวเตี้ยเนื้อเราว่าที่ชงชัวก่อละจอตัวจะนั่งจะเตะเฉยตัวจอเตะเฉยส่วนนั้นก็จะชอบแล้วเอาสละเต็งกันเกิดที่จังมัวจะแกจดชั่วแล้วนะเตะหนึ่งชิ้นเตะเฉยๆว่าตัวย่ออินโดนอให้เตะย่อจะว่าตัวอุดมมัวเตะตั้มังชิตาว่าเจจอดย่อท้องเปล่าเตะจดสละนอเนื้อเตะมาเลยเราอุดมจงเตะเสียหายว่าจอมบริจาจารู้ใจว่าจะเจริญแก่เสียจ้าเนื้อก็ตัวจักรละเคียมังเตะจดย่ออุดมจะไปสั่งกุศลเทียมมัวใจตัวใจจะเงียบปัจจุบันเฟรเทียมัวใจฉีดตัวจะเกี่ยวกับหมอปานึงปวดใจ NDIS และ National Disability Insurance Scheme ได้จดสละนอนเตีย
3: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only.
2: กูสักเช่นนั้นเชื่อได้ป่าวแต่เป็นตัวจงฝึกกงจื้อนะอยู่ว่าว่าที่จงชัวก็จะเก็บป้าจวนหนึ่งปัจเจที่ก็จะเก็บป้าจวนฟอร์เฟชชัว job seeker youth allowance family tax benefit นะจะต้องใจจริงจีโตอสุรเดชไปสั่งงงก็ซื้อที่อยู่ป้าก็เดินหนึ่งว่าเลยเทเช่นจะต้องยันดาวบิลันโรสจ้าสาวกูสักเช่นนั้นเชื่อได้นะจะที่เลยสาเหตุที่อันนี้คุชิติเดียจะได้จบสุรเดชไปที่เลยคุชิจะเนสที่เราจะว่าและทรูมิลเลอร์ทิสว่าอยากตัวจอลูกของเขาเซอร์เมนเซอร์วิสอินเตอร์เนชั่นแนลให้เดียอยากจึงวันนี้เราที่จะอยากว่าจะมัวแต่เต็มจีจังจะเอาสุดเต็มหนึ่งว่าอยากจวนแต่เฉาสุดเลยว่าแต่ตอนจีจะเกิดจะเนี่ยเนาะเราขอแต่เลยยังอยากเต่าเทเช่และว่าลูกนั่งอยากจะได้เฉาเนาะที่จังเต่าเขาเรื่องแต่เฉาสุดเนาะJim Chalmers or Australia to not change the direction for Afghanistan. Go to Kyoto, not a nearby Juchi. One of my headia yola change the situation. Nian Dao Tia, you is a case that is here. Look, not a nearby Juchi. Now, what is on the change your song like? To not change the direction of Kyoto. That's what I'm trying to make the is not that what I think I can keep doing. Tia, what the la la la la gang Tia, what the more than the.นั่งออสเตรเลียวันนี้เคลียร์ใจเงียบพอช่องเราน้อยเราว่าที่ช่องป้าเต้นนั่งออสเตรเลียก่อนจังเท่าเต้สุดช่างว่าจะเต้าจ่อเจ้าสีของเดียเต้เที่ยวเราเชิงกายก็เต้นลาลัวน้อว่าเต้าลาลัวเราเชียร์เราจีเต้นลาลัวก็เราป้าตัวเต้นนั่งนอนตอนสิตัวว่าดรชาร์มส์เราเคลียร์เราจะช่องฟื้นให้เดียเจอเต้เต้เขียวสุดชิมอปงสิ่งเราชื่อเต้าเต้จ่อเจ้าตัวชื่อสิเราช่องฟื้น
4: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy.
2: เดี๋ยวพอช่วงนี้อีกจะหัวเราะไปกู้เสียว่าหังตลอดใจว่ามันต้องย้อนดาวจันทร์ได้ยังอีกจะเนี่ยพอช่วงไปจุดตัวที่ตรงเราทั้งสุดที่ยากจะเกี่ยวข้อจะเนี่ยพอช่วงว่าป้าก็ไปมาบังสันจังเท่านั้นแต่สุดทั้งย้อนดาวยังแล้วยังอีกจะเนี่ยพอช่วงเราทั้งกับไปจะลาลัวจะละได้แต่ต้องว่าย้อนหังเด็กไปเลยได้ฉันเนาะตลอดใจว่าไปอยู่จุดตลอดทั้งระยะละครรอชัวก่อนจิตช่อมัวจะเกิดชิดตุนอยู่ตอนดับเผานั่งชิดใจเทียนแม้กระทั่งประธานโดนัลด์ทรัมป์เหตียชัวตัวชอบตัวประธานชีจิ้งผิงนะกูตอกเคลียร์เตียนอยู่ละป้าจู่เสียปุ่นจิตตะเกียร์ไทยยังดรอได้จากอิหร่านอตุจอนะกูตอกชินชีเถาว่าตอกชิทะเนี่ยตอนนั้นตัวจิ้งเบจิ้งที่ยอดไทยชาวอเมริกาตัวประธานโดนัลด์ชัวชัวตัวชอบตัวเลือกจุ๊บซงMr. Trump ต่อเคลียร์เดียร์พรีเซนต์ชีลากูซาบอกก็ตักเคลียร์ช่วยจิสเตอร์ฮอร์มูสเทียเนี่ยเดียร
5: ์ He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, then we stopped them. You know, sort of interesting.
2: เนี่ยเดียร์เนื้อสาก็ตักเคลียร์ช่วยจิสเตอร์ฮอร์มูส

ทียกยังต่อหายเตียไปยังจีฉังลอยต่อมัวเกาเทียไปจุดฉังก็เราจีช็อกเกอร์ซึ่งเทียนเราต่อหายเตียลอยยังจากก็เคยช่วยจีสตรีทฮอร์โมสมิสเตอร์ทรัมป์กูต่อเขียนมั่งก็จะได้เจอชุดช่อนอมบ้าสายัวออปัวลูดาเราโบอิงจะเลิกจากเรากูฉันจะต้องมองจีเกสิขอบอกรองฉันจังได้ชีว่าเต้นออกจีต่อเขียนแล้วเต้ฉันจะสุดต่อเขียนเท่าหรอออตุจอนาเทลิจังโยโมกงอิลุกงจองเฮาได้ช่วยเยออตอใจเมกาตุจอวันเดเมกาตุจอนาโยทากามุโตวอชิงตันดีซีเดลตากูดรัมออยาออสเตรเลียตุปันเนวองกวายาชัววัตโมกงจะเกิดชิ้นกวายาชัวยูโรวิชันคอนเทสชายเจโรเตชัวสุลานากูมัวปังเสือชิ้นตึงวัตองเกาจองหังเทียตอโอตอนเนตอมชิ้นตึงแกรนด์ไฟนอลวันเนยามูชิ้นตึงแกรนด์ไฟนอลโดทาวเชนจอโนซันเดนอตัวนั่งกวางก็เที่ยวตัวนั่งสองก็เที่ยวกูยาอีตัวนั่งว่ายังจะเนเบอร์สตาร์สเท่าหล่อเนาะกูยาอีตัวว่าแสดงเป้าในจังหันตัวนี้จะเก็บกองจะเกิดสิ่งว่าจะชัวส่งอาจารย์ก็จะถ้าตัวนั้นจังก็ว่าเอคลิปส์อีตัวนั่งว่าตามอุปถัมภ์ที่ได้สืบทางจากเรือคอมมิชชั่นจากเรือมุ่งทางสุดท้ายได้สืบทางว่าไฟจันทร์จุดจีนจะนั่งจุดเทียจะสืบซึ่งจะจงจะเกี่ยกับมันต่อมาจะเก่งกว่าหูก็อยู่จุดตลอดว่าที่จงเทียจะได้สืบซึ่ง Holocaust ได้ได้เฉลี่ยสุดแล้วได้ตั้งเกิดว่าจะนาซีจะไม่ได้เนาะต่อมาจะนั่งอิสระตัวนู่นนอทีเลยนู่นว่าต่อมาจะเก็บปีเรานู่นจะได้สืบซึ่งเราจะรู้ลิตรอว่าอยู่กู้เชียร์เราว่าที่จงซึ่งจะได้สืบซึ่งว่าจะนั่งเจียวเนาะจะได้เฉลี่ยสุดแล้วตอนที่ได้สืบซึ่งเนาะที่เราต้องมาอีตัวเล่งเนี่ยว่ามาอีตัวรอยขวานต้องก็นอนเจ้าว่าจะเลยตัวตุกเกอยังท้ายเจเวลาคนนี้จะนั่งเจ้าเที่ยวเจ้าหายแต่รู้แต่จีไฟเจนรุ่นจากจีเนี่ยเลยเลยจะนั่งเจ้านะที่เราต้องเที่ยวเจ้า Royal Commission หายเตี้ยสาเกาะอุตส่งเราเชื่อก็มัวนั่งนั่งก็เชื่อจงชาปุตันจิตจะจะนั่งเจ้าได้สิทั้งนั้นจังฟูสังเนาซ้อซ้อสนาจังท้าต่อเราว่าที่จงสิวก็ชื่อต่อได้ใจสีเดียพอนะก็ดูชักอุตันจะเที่ยวเราคอจะเกล่าตั้งอยู่ได้เดียพอต่อการใช้เนาว่าต่อมัวจะสืบช่างนั่งเพจตัวนั่งเดอร์บอนไดบีชตัวจังฟรีมินส์เนาโยชิเนียยาลาซาลิปล็อกจะมิลเลนโดลส์จะลองเที่ยวเต้นนั่งว่าเขาเลยดาวตันจะเที่ยวเราคอในจะซิสเต็มเที่ยวเราว่าที่จงช่างสิวจะดาวดาวจะจะได้นั่งสีเดียพอว่ามัวสีแต่สินะจะเที่ยวเยอะเสียจนั่นแต่จะจะได้นั่งสีเดียพอได้สีสองละว่าอ๋อสองละสีเที่ยวอยู่ว่าที่จงเราช่างก็จู่ตัวจีเที่ยวอยู่ว่าที่จงเราสีเดียจะปุ๋ยตัวนั่งเต็มแล้วมันก็เสียอยู่ต่อไปจะได้พอกูต้องมองดาวปลุกของเขาท้องประตูสังนอตันเทอร์ทรีเที่ยวออสเตรเลียเนาะดาวชิบอร์ยองระดับตัวจงนอตันเทอร์ทรีวันนี้สาเราคอได้ใจปอบัวเต็มอย่างยาวตัวจังฟิวนอร์ทเทอร์ทรีเนาะเต้าเคลียอีจอดชีวสารอชีจอยูนิเซอร์พรินซิเปิลว่าอยู่หลับปากกับเต็มยอดเนาะเต้าใจแก่ยศังให้ชินจังโตจะเกล้าว่าที่ร้องชัวก็ชีเต้าจะเก็บปากจู่เต็มยอดสาเต้าเลยจอเต็มยอดนมตู้ด้วยความตื้อจะหายจอมยอดเลยจะนั่งตื้อเลยที่เหลือเต้าว่าเต้าใจกงเขาเนาะออสเตรเลียนั่งสุดที่นั่งชิบอร์ยองเทจ่าเดียยกว่าเจ้าชิมาปังเสียชีเต้าจออับริจินอลพลาสเมนต์พรินซิปอลว่ามั่วหอบเพียเราว่าที่ร้องชัวก็จะเก๋เช็ดเต็มยอดนอจะย้ายจากชีเก้อว่าจะเต้าเราว่าซึเทียว่าที่ร้องเราชัวก็ได้จะยินเราเต้าย้อนโอเคใช่ไหมล่ะครับใช่ต่อแม้แต่วิโอสนักุตโตไซเราว่าซัลมอนไอแลนด์ตัวเทปจ่าต่อข้าวันเต้ายังจะเกิดเสียในเจ้าจงฟื้นมิสเตอร์วิลสันที่ทำสูจิกุตาตีลุ้นเตะเนาะจะจ่ายชื่อจะเก็บตัวเจนเนาะสุดตัวชอบจะเลยจะละเตะคือชวนจวบบ่าวรงสิทาวน์เนาะเจียเสียเดียแต่เราเนาะว่าที่รงเราชัวก็มั่วจะเก็บชื่อตัวรงจะเราเบจิงเทียตัวเจนแคมบราในกุตาชื่อตัวยังตัวเนาะเลยละไฟชื่อเรนด์จะได้เจอหัวพีเตอร์ชาแนลอัลกอฟาคานั่งก็เจ้าลุ้นชัวต่อนั่งก็อ้อลุ้นชัวPeter Magya or ya Hungarian to type cha cheer or jingle or holo na ta tomba yolo or holo to no jja

0: ตอกามละตมอยยังลอกกังกอตจะเสจาลุนลิเท่าลอเตียตอตมอนตอซังตนังนอยอมอชิชอนอตอนอลอชาปัวชันดอเจจงฟือมอเจจงเสียตอลูชิฮะกอตอซงออวิกเตอร์ออบานาตอวนอเตียตอชือจะเสจาลุตอซาซูเปอร์มาร์เก็ตคอลสนอกูตอลอปอปัวนะจะเกลอกูเสียวอติจงชัวกอมอตอเตคงอตอจะเซนจินตอชับละเตคัสตอมละเตละลัวตอกาวอฟิโตคอร์สนอตอเจจีเตียนะตอดาเตนังยอคงชีลุจะเปลาวนอตอซังตอเตลุซูเปอร์มาร์เก็ตสนอตอดาเตนังยอคงชีจอนะจอโปรแกรมซองเกดาวน์ดาวน์กอเตนังยอคงชีงาเสียเตียยาอีจะแก่ยัวต่อเตะของจองไงพังยีแต่เชื่อขอจังเตียจัวยาอีจะฉีดาซึออสเตรเลียลูกของเขาเอทริปซีนอเทลีเตาเลียลูกต่อชาโคลส์นอให้เตียชอตสินเจจังไงนอมัวกับกีอินดูวันได้เอายาจากมอจังไงนอจอลอมัวที่อยากลิตรงไงกูเลยจังมัวกีชาตรงไงกูวันได้เอายาจากเขาต่อยาให้เตียจองไงมัวกับพังยีเตียเที่ยวจอมไมเคิลโอไบรน์ว่าอยากตัวคือจะจีบเล่าหนูนะฉันต่อเดียกเป๊จะเก๋เขาตัวอยากจองแกนะก็เล่าจอนะเจยังชี้อยากจะเก๋จองแกติดเตี้ยเที่ยวเต่ามัวอีตัวกินนะรถจะชักโคสต์แต่สายอีจอนยาวรถเอสเปซเตี้ยแต่เขาเลยเป็นสาวกู้เชี่ยติดเตี้ยละอ้วนนะเจเที่ยวยังเจ้าเชี่ยอยู่ละอ้วนนะเจว่าที่ร้องละชัวก็แต่ของไปมัวต่อแต่คัสเตอร์มันยังต่อจากเส้นจีร้องชับเลยเทียบเป็นยังบอกจะขอจังจังได้จาก retailers เทียบจาก customer จะให้ปล้องจริงแล้วเราจะจีเชียตัวอย่าลินจะอย่าเชียหอยมอลุจะช้าโคสนอมปลัวว่าแต่เราอยู่จังปลัวเดาปัวมิลเลนดอลลาร์ว่าเจนเราเราก็มองอีจังปล้องจังที่อย่างเลยเนาะไอ้ลูกของเขาเอเดอร์เบซินะกูจังจอวูเวอร์สนะจะมาให้ปล้องเทียบจังอยู่ต่อจะจีเชียแต่เชียงเลยจ้า
1: SBS Radio.
0: ต่อยจุดต่อเขียดเตี้ยนอชื่อเจ้าชี้เตี้ยเนื่องจากตัดต่อบ้านเราอุติชงชี้กันไต่จัดใจจะรอปอบัวจะ intellectual properties ลีเต้ movie เต้ software เต้ซอสเวอร์ชิมอปังสีจะลีเนี่ยเลย copy อีทุตือจะมุชีแต่จะอยู่ลีอยากจะเต้าใจแก่จอดใจยาเดลังเดชงว่าชาวใจได้ใจอยู่ว่าที่ร้องลาชัวกับชีกตาได้ใจจะลาจดสิและจะลำบวกกับหน้าชักอุดตันสิเท่าชีกตาได้ใจจะลาปอบปัวได้นั่งจอ intellectual properties แต่ลาชันทำก็ต้องเคลียร์เตียนหลอดจุ่มร้อนนะกูว่าที่ร้องลาชังชัวได้นั่งนะก็จะชาวโมเนียเขาได้ปังชังเลยเขากูว่าจังยายจะต้องว่ามัวท้องเปล่าจะลุ้นได้จุ่มร้อนต่อเก้าวันชื่อต่อมือชั้นต่อหัวเดียต่อมืออีท่าเชิงยัดจนรู้สังสมาร์ทเคดว่าเต้นหนึ่งมือเขากู้วันชื่อนะต่อมือเต้ตื่นว่าเขากู้นะจะหมดจอบเจ็บแต่ก็พอสุดก็ต่อเคลียร์เดียท้ายตู่หรือท้ายปุจจาเทียตู่หนอว่าชื่อรู้ตัวชาลีแล้วไฟเงียบเสียเอกนิจิต่อเคลียร์หัวเดียย้อนชูต่อแล้วว่าที่ยงมาจังต้องรอชัวก่อนหนอชื่อท้ายน้ำพงศ์เสือหลอกแกต่อจะเงียบล็อบปวดผ่าล้านบ้านนะจะหลับป้าท้ายเตล่าหลวป้าเตนุ่งแกเฉียวลุ่นนั่งอวกิต้นสีจะลดใจอวนยั่วหังหนอว่าสุดแล้วก็ฉันได้ตอบว่าอยู่จากการหมกของจะเกิดชีวิตอเมริกาครับตอนนี้เชื่ออยู่เราจะไปจะส่งต่อข้าวต่อมอจะเกิดชีวิตท่าหล่อTom Slingby อยู่ตัวโอลิมปิกโกลด์เมดัลส์เทียกูต่อจากเชิงการลันเดอร์จอห์นวินนิงจูเนียร์ว่าอยู่ตัวยังจากชิตเตอร์ใจก่อนเนี่ยซินนี่มันจะหอบ้านเนี่ยแล้วกูบ้านเนี่ยเทียว่าจวนนู้จีกัวเลยสันเนี่ยวันอาทิตย์ยัดจากในเคนส์แต่จากก็ลอนาชอตันนั่งกูยี่ดีกรีเดอะบริสเบนเจอยู่ลอนาชอตันนั่งกูชีเดอะซินนี่อยู่ลอนาอีหรืออ้อจอชอตันนั่งกูเบดีกรีเมลเบิร์นจะกู้ยืมงที่อยากจะสกุลจัวเดอะตัวแจ้งแคมยืมงที่อยากหลอนหายอีหรืออ้อจะสกุลจัวเดอะเมลเบิร์นเจอหลอนหน้าจะสกุลจัวเทียหัวหน้าจะหน้าหอบ้าเจยืมงที่อยากจะสกุลจัวดีกรีเดอะอยากจะสื่อลุ่มว่าเรากำลังนอนหลับซื้อ

0: องเลยแกชิดแต่จะเทนายโยชัวจะแกเหล่าวัดที่ตรงชัวก็เต้นหนึ่งวัดทอดจะวิซาตัวเนี่ยได้โยสละนอโยชูเจ้าเต้าวัดเลยโยสละเต้ใจเจ้าเต้าวัดรองเชลินได้จะโยชิปูวิซาตัวละสิในกูเต้าจอดรถเต้ยเราวัดที่ตรงชัวก็ตั้งเต้าอีกจะเต้เฉยเต้จะเต้เฉยตัวจะเต้เฉยเต้าใจกินยาซึ่งก็ชิดชอบมั่วจะ protection วิซาตัวอีตัวตัวได้จะได้เชิญต่อจากนี้สั่งนอทอจอ protection visa นะสิเนี่ยเดีย
1: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas and establishing a list of safe countries deemed free from persecution.
0: ไปอยู่วัดที่ของเราทั้งชัวเต็นหนึ่งว่าพังจอดจีเพนก็ชิดชอบมาพังเสร็จตัวต่อรับแล้วได้เชิญประโยชน์ว่าที่ของเราทั้งเสียจะ protection visa claim ที่อยู่เราขอจะ temporary protection visa ที่เราว่าที่ของตั้งอีกจะ list เนี่ยจะได้เชื่อว่าไปสาธิตต่อใจกันยังซึ่งว่าอยู่ชีตเกจุโมจิตใจแต่ไม่ได้นั่งสาธิตก็ไปที่เรามาพังเสร็จแล้วทั้งที่ไม่จะนั่งจะเล่นได้ใช้จะทั้งตัวพังย้อนได้ชาลุสิเหรอ visa ปุ่นเลยย้อนที่ชีไม่ใจย้อนใจเนี่ยได้เชื่อเนาะสาธิตแต่หนึ่งว่าเป็นหลอดที่ชัดใจเนาะอยู่จุดตัวหลอดชัดเจนแต่ยาวเวลิจาแล้วที่เลยปอยงที่หมดเชิงกาแต่หนึ่งเข้าใจเนาะดวนดอกคอเอือหลอดเชิงกาจะหนึ่งชุดที่จะเชิญแล้วจะหนึ่งออสเตรเลียวัดใจแก่ใจใจที่รู้ใจเนาะเราป้านอวันเนชั่นก็ตัวตีป้านอกงชื่อเนาะชัดใจเนาะที่ตัวเหลือแต่ป้านอกงชื่อเนาะตาต่อก่อกาวัดใจเลยเนี่ยใจพอลิฮันสันเคลียร์เตียได้สืบซึ่งว่าป้านอกงชื่อตัวชื่อลู่ตงเนาะฟาร์เรอร์ยาอีจอดสืบเชิงว่าเขียนตัวละเดียบานอกงชื่อนอยู่ตัวกู้เชื่อจากกู้ตันสีจันเดลาเฟกุสเซง
2: The difference is that Angus Taylor has no vision for the future, and that's why he's picking up One Nation's policies.
0: นี่เหตุเดียขอชิดใจในแต่กูเทียAngus TaylorนะจะAngus Taylorนั่งชี้มั่วยังมั่วแต่เนี่ยว่าได้ชี้ตัวอย่าไปช่วยลีฟินยันดานะที่เราขอข้าวัดเลยบานอกงวันนี้ฉันได้ใจกูจะยัดติดตัวที่เลือดตาลักเหี้ยซาไปรู้ยังมัวแต่ไปวันที่ชีตัวยาไปชัวจะว่าเชื่อไปจะยังวันดูรู้น้องซึ่งมิสเตอร์ไทยเราแล้วกูตาลักเหี้ยซาจะเกี่ยวเราคอแต่ใจนะก็อันซาวันนั้นตอบเปียเดียวย่อยจะเกี่ยวคอใจจังฉับเลยในอีเดียนึงว่าย่อเราสาวจะสืบช่างเงียบป้องแกจะเลยเนี่ยจะชี้อยู่ในสัตว์ทั้งหลายข้อเช่นเนี่ยจะยอมอ้อถังสิเลยอยู่ว่าเราว่าที่จงข้อจะ income tax เนี่ยจะเลยจะเงียบป้องแกว่าในเหตุการณ
1: ์ That will fully protect all income earners from inflation. This is generational tax reform.
0: ลูกชี้นายว่าที่จงหลอกปอบัวแต่นั่นคือเต่าเงียดันทอยาปุ่มปอก็ชิดซัดจอดตั้งมั่งได้ชิลล์เนี่ยจะเงียบป้องแกจะแก่คอจะเชียนะที่อีจะแก่คอเชียจังชอบเลยนะอีเตียนั่งว่าอยู่ป้าก็ต่อใจเกณฑ์ยันยังเตาชีเตายงยิ่งเทียอย่าอีจะแก่คอเชียอยากที่เชียด้วยเปล่าดวนแต่ใจว่าจะหลอดชื่อแต่ว่าเชียจะแก่ชีแต่เชียแท้คอแต่เชียเลยมิสเตอร์ไทยเลยนะกูจังเตาเคลียร์แต่ป้าเรากงชื่อน้อยอยู่เชียจะแก่สื่อชิบุชีนิวเคลียร์เทียอยู่ว่าที่จงหลอดชื่อก็ชีเงียนเตาต้นสิละป้าจะหลุดตัวว่าในมั่วหอบเพี้ยอยู่เราตัดจานเราเต้ใจ net zero policy ว่าป้าเรากงชื่อเราเคลียร์เตียนอยู่เราคอโดยชัดใจเราปอบัวที่ปุ่นยีเทียว่าที่จงเราชัวก็จอใจเราเต้แล้วเราเข้าไปชั่งเราว่าจะเราเนาะใช้จากกุ้งสี
1: more Australian gas working hard for Australians more Australian oil working hard for Australians to dig and drill the coalition will remove obstacles
0: ใช่เลยต้องเคลียร์เตี้ยประโยชน์เราชัวร์กับเตาจะเจริญเชื่อในออสเตรเลียแก๊สจะติดต่อนั้นเตาชาคู่ต้นสิทธิ์ในหนึ่งออสเตรเลียที่เราเข้าตัวเป็นช่างนอไปบ้านเราของชื่อเราอยู่เราที่ชงชัวร์ก็เช่าเตาเตาอยากเต็มจุดชัวร์เลยก็ยังเตาหายทนเราเลยเตี้ยประโยชน์เราจอเจจิชิบ้านเราเลเบอร์จอใจคาร์บอนแท็กซ์เลยจอเซฟการ์ดเมคานิซึมไปยอลคอดป้าหนอเลเบอร์ชัดใจว่าพงยอลตัดจ่าชีปอยงเลยเก๋ชีคอเทียพงยอปอปัวได้ปุ่นยีเทียโลตุ้งชัวก็เตาจะเก๋จอดใจแล้วว่าตัวเต้าหนอใช้ชกุตุนจีว่ายอป้าก็ไปนะมั่งพงศิลาว่าตา

0: ปมังโจจะเกลอจิแต่ว่าเจก็เตาจะได้หอบพี่เอาตัวตั้งใจแต่ชินาละเนี่ยเตี้ย
1: We are already falling short by 200,000. So our expectations going into this budget was all about removing supply impediments.
0: But this is more than just talk about what the output can do. Yeah, let's not just talk about the issue. Just the new position. No, the year London show got some more than just the future. Just the logic. What the?แต่ละจังหวัดแต่สาวสาวเนี่ยเต่าตั้งเจริญจะแต่วันเชียร์จีเต่าแต่ว่าเจ้าหน้าเชิดเลยไปจุดชี้ชั้นรู้ว่าอยากว่าจะไปเนี่ยจะมาปังสีว่าจีเต่าแต่ว่าจะสาวจะเต้นหนึ่งเดียนย้อแล้วจะเต้นหนึ่งยวนย้อจะเท่าเกย์จะที่เราอยากจะมัวเต้นหนึ่งเต่าชันเลยเนี่ยไปปวดชั้นตูเรียนเต่าชันเลยจีเต่าเจริญย้อดอกหัวเตี้ยจงเลยเต้นยังพอส่งเลยยังจังชิดเต่าบ้านเนี่ยสาวจะหลับป้าจะ apprenticeshipแล้วยาป้าจะนั่งชิดได้เฉยๆมอสุจีหล่อป้าจีแต่ว่าเจก็ไปเที่ยวมอปังเสือละจีแต่ว่าเจเนี่ยได้โจสละเนาะเที่ยวปอเต่าเดียตอนเจเต้นเงินเดียเจน้อหล่อเต่าอินโดนอเลยจะเลยเต้นสอสือเต่าเราเนี่ยลูกของเขาออสเตรเลียสแตติสติกส์เลย ABS ต่อเคียเจตรงเงินเดียเจทางจ้าเดือดตันทศชดจะสังติดต่อปีนเจกี่ตัวสีโดยส่งออสซังนั่งก็อีเลยแต่ยังเต่าปีนเจจังเงินเดือนเช่นย้อนปีจิลิชงอาสันก็อีหลอดซาดชงอาสันก็ปล่อยว่าอย่ารู้ใจว่าเต่าเจกี่ชับเลยนักจนสังเวชนุสเลียเจเนลเวเบอร์ให้เตี้ยจะให้อีจะเกี่ยวเจเต้นเงินเดือนเช่นย้อนเด็กที่ก็คือหลอดเดือนเช่นย้อนเราจะให้อยากว่าเราเต็มสุดสังชุมว่าเช่นย้อนแต่ฉันเอาเพชรคู่ตัวสี
2: I think there definitely needs to be more focus on renters because we're the people who, a lot of the time, do need to buy these houses. And if we can't even.
0: Me hati aku sahit dia, payu cutau kusyet dia, zaten neng dia cenyo, biar aku dia pay laku yaten neng wa salayu cetia. Tapi pay tu cuma pengsi Allah teh, zaten neng dia cenyo na ilit dia tu ilit dia lah. Eh, ya lenda yo alicah pay tu lemah pengsi zaten ni lah yo cet.ยาถาดอีเซียนนั่งเลยเจได้ยนเชยอดากามุนรอเลยเนี่ยเราสิเนาะเราสิอีเซียนนั่งจะยังชิมว่าเลยจะสุกเกสัยเลยยาเลนนั่นเนี่ยเทียกเทียเนี่ยจะเก็บเบาชัวร์แล้วจะเก็บว่าเก็บเชื่อเดียวมั่งคงสิอยู่ในรูจะเนาะนั่นเชยชอบไปยังมั่งคงสิว่าเต้าเลยเนี่ยเดีย
2: and it's kind of a discussion that happens all around you all the time so it's something that everyone's thinking aboutAfraid of because it's like just.
0: ยังเป่าเตะยังมัวเต้นหนังเนาะฉันล่ะชิตาจะเกี่ยสายอยู่อิลูเจตอฉันเลยเนาะทุกชัวร์จะอยู่รออิทุตุถายังอยากเตะอยากว่าอิทุตุเนาะสาจอจริงอยากเตะอยากว่าอิทุตุเนาะชายเวลขอเตะชิยาล่ะชิตาสุดที่สิ่งอยากอิจฉาฉันว่าชิสิทุกเสียขอเชิญละยาถาดกูเลยจะลงไปเตยว่าอยู่งั้นมาปังเสียว่าเต่าเลยล่ะหายจริงจังจะรู้ใจกูฉันเคยจะก็เกิดเสียเทียจังเดชเนาะเทียใจแต่กูเกิดเทียละลันเชจึงอยากรู้ใจแต่ลองหังมากูเทียมาปังเสียว่าเต่าตัวสุดท้ายสักสินะเดบรากรอกชุดเอสเปซนิวส์ที่กูอยากวิเศษวิมุตไทยลงมองชุดเอสเปซรีดิโอมองโปรแกรม
3: ลองเต่าจะรัดหนึ่งรองเด็ดชัวจะมองไปดีว่าสไตล์สิซึ่งตอนนี้ใน sbs.com.au/mong หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ตัชนอดาวน์โหลด SBS Audio App นู่นน่ะแค่พิมพ์ลองตามทอแต่โปรแกรมก็เนี่ยทุกเต่าดาวน์ใน App Store หรือจะ Google Play ตัชนอ
0: เสียใจออสเตรเลียใช้ตัวเบลชมาสเตอร์ชุมฟออสเตรเลียต่อจากลูกเดียวปานเนียจะอีจุดออบิลเลนดอลลาร์จะหลับตาออสเตรเลียจะหลุดตัววายอชีเสียปวดชีจะมิลเลนดอลลาร์จะหลับชีจะใช้เบลชมาสเตอร์ออปต่อจะยึดลูกดับแบนดิโกต่อออสเตรเลียตัวทศตัวมอเตอร์สื่อสังเกตุการณ์ริชาร์ดมาร์สหรือออสเตรเลียนอกวัดชื่อเดนุติไทยได้เชิญตลอดถาจะได้ชิมบ้าเชียร์วัดใจจะติไทยรู้ได้เชิญนอกเต้าเคลียร์ให้เตี้ยจะเกลอจีจะเชิญนอกย่ออีจะเกลมอพังศิลปะกับเตจอสุลาเตตุจอนมอพังศิลปีเต้าเจยงจีจงฟุตเตจอสุลาเต้าจอนรู้ได้สิเนี่ยจะเลยเสียปุ่นชิจอมิลันโดสจะเลยจีเตจตุจอบูชมาสเตอร์จะเล่นเด็กเป๊ปปัวลูThe Sanctuary Tolosha Xia Xiong Zidane No. Bushmaster opo to che lo no ja yo chi che la to so che tu tra do te che ta len da cho sang da che ma le mo to te che Netherland telepath control o ya tu no wo chi da ho le lan lo defense industry hai te ja i che che chi te che no dao chap la to le che yo la zale pe che sang no ne te.
4: This announcement of a combined order of almost 300 vehicles, when you combine our order and the Dutch order, we're ordering almost 300 vehicles that locks in the future of 300 workers, direct employees, for the next 7 years.
0: That is the Netherlands. เทเลวอตอมัวเปปปอตุนนังเลตอวาฮอลเลจันซิเดยาเปชัวดอลเลเชชาชงเจตานเนนอจิตาเลนดาลกุยอิจเกออยัวจะเชนดาวชัพเลนลุชเชจิจะเชนอนดาซาวส์แบนเดโกซิลิชงซังปอจูจูจัวลอเทยาอิจเกอยัวจะเชนอนดาวชัพเลรุเชนนังกอชาชงเทวอตอมัวจะซัพพลายเชนดาวฮอลเลจันลิงดาวชังจอ เทียยอีจะเชนปอปูจงชะปลายหอมเดเตวอยาตาลานยังจิมองพังเสียละวัตาวเตลิจงฟื้อจะเฮาเลยเนชั่นแนลดิเฟนส์สตราทีจีละจะเฮาเลยบาเจยอตายจะละตีไทยละเตเชนอชงอสังกอตาวเตลักเคียนปอตาวเตจงฟื้อนอยังกูชิทิเตียอยู่ละชิเนียจะละชิจะไปบิลันดอลสตราทีเกาะชงจีนอจะละวัตาฮาลุตุตา
5: What this means is that we are fulfilling the statement and ambition of the National Defence Strategy. To create a more amphibious army, but to create a more agile and mobile army. And that's what.
0: Tai tao te yo pa ko pe mo pung se la wa tao zhe le te luo pe tao jiao zhe te pe zhe ge gu xie yo la wa zhe le te hou lin ba zhe yo wa zhe jiao la ti tai pe hai neng no. Ge zhi ge tao pe zhe tu zhe wo mo zhe pung se dao duan zi zhe da le nao la yo pa ko pe zhe tu zhe no mo pung se la ti tao zhe yong ji. เทียชีเปจะตุตอนอสามตอนตะขอใช้ตะยงจิเตนอยะเตวะเปยอชีเนจะลิจดอบิลเลียนดอลลาร์จะลาปาจงฝึกขยะเตียจะเคยอชีจะเชเชียนอจะหลองเตเชกูอมัวปูจะเตเชยูเครนยะเลดาตาชนอเทเลมัวจูโลเตเชอนเดเตนอตึตาวตาตอชีออสเตรเลียจะเชบุชมาสเตอร์ดอลเลเตตุตอ
5: This is a real example of the power of sovereign capability for our defence force, but also the power of Australia's defence industry. Because not only
0: does it... เรากูยาอีจะฟื้นชีนออสเตรเลียลาลัวที่ไทยได้ใช้นาทีจะยาแต่ไปป้าเราเชิญกากับไปลุยได้ใช้นาโมบังสิลาปอบัวซึ่งแต่เชื่อไปกูโมบังสิลาป้ากับโมบังสิซาต่อจะเชื่อตัวบุชมาสเตอร์นามมัวทองเดตเตนาทีจะยาโมโตอินโดนีเซียได้ใช้ยูเครนที่แต่ชินอโตได้ใช้เนเธอร์แลนด์ แต่นอที่อีจะเสร็จสร้างเคลียร์จะเอาส่วนละรู้จักต้องเสร็จจนเดียดเต้จิตาเลนอเรากู้ป้ากับไปมั่วเกศิจูดอฟ้าหนอจือเวลาเขาเตะวัวเราไปตะกงแต่นอตอนดาวรถได้เฉยของเดตเต้นอเทียเคลียร์ก็เลยเป่าแต่ได้เฉยเอาส่วนละนอเซนเจมบริจาจะเทียตะกยังเหตุเตะโจยมั่วคงเสร็จจิตาวจะเข้าเลยนอ
5: Aussie-made steel in the Illawarra going to Broadmeadows to be shaped into that beautiful V shape. That is one of the key drivers of why this no one has lost their lives in explosions.
0: Broadmeadows, จำมุนโชว์ว่าจะเราหมดตัวอย่างสื่อวีว่าอย่าอีจะ

0: เราจังจังจะปล่อยว่าเราจีจะเชนอก็เต้นนึงว่าจะจะเชนอมั่วปังสื่อจีช้อตาฉินนั่งอย่าทำมั่วฟงปอเตอร์อย่าแต่ละใจจะเชนบูชมาสเตอร์ว่าจีนเดอะแบนดิโกน้อยออสเตรเลียจอดิเฟนซ์อินดัสทรีละจอลาลัวจีตือจวยยังจวดตาตุจอว่าจีต่อรองชาปล่อยว่าเป่าปัวออสเตรเลียตุจอเจ้าเสียเทศกาลนั้นเราอยากปักกับเต็นท์หัวเขาเลยว่าจีจะเช่นอ่ะคือตอนนี้จะเราอยากร้องหมอนอจะเราปักจะเราเจนหนึ่งจะเราใช้ชาชงสินอ่ะว่าเกณฑ์เราออสเตรเลียจะเข้าเลยบ้าเชื่ออยู่ว่าใจจะเราปักจะตุ้ดเลยใช้ National Defense Strategies น่ะยังตอกเทียเดียจะจอดเดี๋ยวมั่งน่ะตาต่อมาจะเก็บหลงเลยจ่าเลยเทียนเราจะได้เชิญน่ะขอเราตีไทยเลยทุกครั้งเลยจ่าเวลาขาดเดียมัวแต่เทคโนโลยีว่ามันเลยจะ artificial intelligence เทียมัวจะ drones ว่ามันบังเสียจัดทุนตุขังว่าจะบอกลองใช้หังเทียรถจอมิสเตอร์คอนไรน์นักเฮียเดียจะใช้ bushmaster เชียนอ่ะจะอยู่อยากจะใช้ว่ามันบังเสียล็อกคอเตายงยิเนี่ยเดีย
1: It's got more power. What you're seeing with modern warfare is everything needs more power, more computing. So the next generation will have more power.It'll also have modifications at the back, which means you can swap in and out modules more effectively.
0: The China ya the China on more chak utan zi tia we do kho ta le te cho ta de wa mang chia pe ta da po na cho cha cho ya na yin mo jo chak utan zi mo fi chi chak utan zi tia ya cho wa mang tuan zi ya le da pao che chia zun zi dan de na ya pao wo yo mo jo chak utan zi其他人的老辈故意没本事了靠菜刀和点被没本事要龙那就靠刀就没就是刀中其他人的老做菜刀是呢那应有了黑带子是那个人在尊子但是我也正经要被刀靠那些我的人学个路圈的没绕着我尊子贴其他人的老故意叫没事的带应的破坏要带个没本事了带战的就叫 drones说叫 energy weapons, 离来色。都说这是谁呢？也是内浪。说到 Space News, 这个要为什么才能蒙着到 Space Radio 蒙 program？大家陆续海查查资料，拿到咁弄历史，超过些的，我们能到进的 space.com/au/蒙。就别卡 subscribe 或者共 share。好 Facebook page 的 SBS 梦收录到起了 Fighter 小时的各地梦应用我见到了根本帮什么 download SBS audio app 多这个是通的地搞不能录下的了到不能录下的了到要用贴星期多
2: SBS A World of DifferenceYou're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
3: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Esse é o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 17 de maio de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo.Dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Davi Ramos é o primeiro brasileiro e homem negro a se tornar bailarino principal do Australian Ballet. Ele que veio do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, conquistou o maior sonho na carreira de um bailarino. Mariana Gotardo conversou com o Davi sobre essa incrível conquista.A cobrança de um pênalti está entre os momentos mais decisivos e intensos da Copa do Mundo. A partir da carreira do jogador e a expectativa inteira de uma nação em suspense e dependendo daquele único chute. Falamos com o professor Beno Torgler, autor de Nervos de Aço, Estresse, Desempenho e Atletas de Elite, sobre o que passa na cabeça do jogador e do goleiro na hora do pênalti.Obras de Banksy, Pat Smith e artistas de vários países transformaram a Bienal de Veneza num espaço de reflexão sobre a guerra, a imigração, memória e a tolerância entre os povos. Logo mais, nosso correspondente em Lisboa, Francisco